0: ลด
1: อูอุดไงนลูอยากมาหมาดีใกล้บีใกล้มูนี่ก็หิบิชะสำคัญนักปักกิ่งกับเบลส์อาคุนยินดีล้านัดสินได้กับซิโลลานี่ยะอังกินพังอายุอันนี้สังบุลิก
0: เออะอนุมันมาปะอุลิตนั่งเบลาคุ
1: นได้Paubos ka na lang bala kay Popoy. Pangayuin na lang sa patawad ang nabuhat mo. Kag magpangako, ka hindi ka na magliwat.
0: Lot?
1: Balik na di ah. Bisan para na lang sa imo mga anak.